ยันเวิร์ดเคชั่นคอนโทรลอีบราบาฮาร์ดการลูกอันนี้บราบาทริบันวันดูและทุกคนจำเป็นดูมดิยันนกวันดิ้งโอเวอร์และโอเวอร์มิกมดัมไบรน์เชมมิกชัพชิรันปัตชาร์ลโนกูดเวย์ดิยันเวิร์ดคดีอากอลม์แฟมิลี่อันดิเมสติกฟาเลอร์ดิยันเวิร์ดบลังอาวันอันนี้บริโนทัลดัมบัตยูดิยันบลาวันใจยูจุมบัตโนกูดเวิร์ดทริบันทริบันเวย์ดิยันกอลม์ดิยันเวิร์ดเคชั่นคอนโทรลดูบ้านมอยูลูกมาบลา www.gov.au/เคชั่นคอนโทรล Talking. DNWA Government Message. Station Sponsor.

ยันเวิร์ดเคชั่นคอนโทรลอีบราบาอาร์ตการลูกอันนี้บราบาทริบันวันดูและเอเวอร์บอดี้จำเป็นดูมดิยันนกอดวันดิ้งโอเวอร์และโนบะมิกมดัมไบรน์เชมมิกแชปที่นั่นปัจจาร์โนกูดเวย์ดิยันเวิร์ดคดีอากอลม์แฟมิลี่อันดิเมสติกฟาเลอร์ดิยันเวิร์ดบลังอาวันเอเนบอรีนอร์ทัลลัมบัดยูดิยันบลาวันเจยูจุมบัดโนกูดเวิร์ดทริบันทริบันเวย์ที่กอลม์ดิยันเวิร์ดเคชั่นคอนโทรลทุกบ้านมอยูลูกมาบลา www.gov.au/creativecontrol.ai talking. TNWA Government Message. Station Sponsor.